0: ด้วยยังไงว่าล้นในนักล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัวว่าเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันไปดูกันไงจะวัดตัวว่าล้อ
1: โย่น้าไม่ได้บุกมาเกี่ยวงอนึกมาง่ายมาเกี่ยวงอเรดิโอนิวส
2: ์โย่บุกมากงาเรนกัดดอลซิลเบียงอปิดิชการวันยังอะไรตัวดาวนึกมาเล่นกรุ๊ปปัน politics update งูนุ่งรุกีดีนายกสิทธิ์ก็มุลก้าว 10 years คงกันงูนี่เลยดีกันสิทธิ์งูยินการรัวร์พัลละมิสเตอร์กอยล่าก็ยังงูนักคนงูนี่จะอัลติงงูตัวบิงรีดีก็ยุบตัวนะก็วัวร์พัลละนักคนมาคอยล่านั่งว่าลังงูนี่งูรุกีดีนักคนงูมีมาวาลังนักคนอินดีวาลังกังโอรังไงโง่คงกันนราโยลงโง่เบลไงงูเนมาริงเกงูเนลิมรงน่าร่มโยลงโง่ลิมเลกังกมรดาลมาลังมังกังโรคีงูเนร่มโง่นักคนโยลงโง่ไรท์คุมาลังไงคันงูเนลิดิจินการ์ยูโยลงโง่ร่มโง่ขยาวงูนักคนไงงูเนบิชานวังอาคัมงูเนไงงูเนคุณอะไรอย่างงูเนดีจ้ามันBecause the Kongone Ngurungi de Rom to Northern Territory Government buying a wall na Kongole Kibutoro Bichoro, Kamak Maktor, Yolongo Romgo, Kayolongo Voice Kolimorong Ngurungi de Rom to Ngayongone Eongo Yuptunja, Kunarayunja Jaman Ka Unina Kunakun Doyalangomiri Nalangay Jalkrewapton Warpala Jamao.Hopefully ngay tungon nila din ako nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tukan ako still kung kayo niyan yung ngay katiyang ngay balan ako doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka nakon yawon ko limo news ko nga ma ngunin ngay nguna yul ngo wanga niya yul ngo ngurki di ka try jelkere wapton sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkere wapton jamao sit of mulkaw ka ngun di din nakun kalay bapari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok marigili mo rin nan ngo doli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbro nang maringi ka background nang ngode kidi kujok ko jama ngai kan jama dele health nurse male nurse ngai ka jalkre pap tun ngai ka ngai tu jalkre ngop panwar palain na kon ngoro ki de jama o yul ngo limurong kung ka yun ang ngai tu limurong represent yul ngon merchin parliament or kaya kawal mo ngon ngon ito ngai voting ya by election ya September 12th, to kabalanya.
1: Yo, thank you, Numalengo. Butter Kendao, Tambal Yolong Radio.
3: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT, or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
4: Yo, bookmark. Narko Yako Stewie, Malk Gujuk, Bapro Gumaj. I'm the bass player with your Tindi band, and you're listening to Yongo Radio. Naraka.